好，回家就回来啦，阿伯回家就回嘛，谢谢老家就。ให้เรื่องนั้นบอกว่าสุเขาไปยังให้ละโคตรยังดูละปีหิตาไปอ่ะมองไปบอกกาจารุไปเร็วว่ะวะให้ละปีหิตาฮะน้อยสูสีอีเต้ซาบุอันเดอร์บอกอันยังเดียวจะพอสูสีละน้องนี่ไม่เต้เขาเห็นช็อปปิ้งอะไรมาอีเต้อุ้มยูรับปีรู้น้องไอเต้